สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

史醒向欲，史买藤史定琴，家境不得皮，可叹史进平铺崩险细正。醒买藤醒娘堂，可醒飞细丧，望路光险计，叹教欲什米。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHzมื้อนี้ยังแม่นอนุพรและดวงมณีสะเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าและพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาของจีนในด้านต่างๆมานำเสนอสู่ท่านฟังและอย่าทำอิดของรายการเสริญท่านหับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจีนออกแห้งสุกยู่พัฒนาการออกกำลังกายทั่วปวงสนอย่างมีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังปัจจุบันอยู่ประเทศจีนท่านจะได้เห็นภาพเกี่ยวกับประชาชนออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆเช่นผู้นิยมกีฬารถถีบได้ขี่รถถีบอย่างสะดวกอยู่ตามเส้นทางพื้นที่สีเขียวประชาชนเขตซุ้มซนเต้นล้ำหัดกายอย่างเบิกบานม่วนซื่นไว้นมลิ่นกีฬาสเก็ตบอร์ดด้วยความชำนาญในทักษะสูงและอื่นๆคำว่าไปออกกำลังกายได้กลายเป็นทางเลือกสำคัญในเวลาว่างของประชาชนจีนนับมื้อนับหลายขึ้นการออกกำลังกายของทั่วปวงซนเป็นพื้นฐานและสิ่งค้ำประกันการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านร่างกายและชีวิตที่สุขภาพดีของประชาชนทุกทวนนาเดือนมีนาปีนี้ในระยะกองประชุมครั้งที่4ของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14โอกาสเข้าร่วมการปรึกษาหารือประสงค์ของสมาชิกสภาจากพรรคประชาธิปไตยชาวกสิกรกรรมกรจีนสมาคมวีซ่าการจิ๋วซันวงการสาธารณสุขและวงการสวัสดิการสังคมและประกันสังคมท่านฉีจินเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมมณีจีนประธานประเทศจีนได้เน้นนักให้ส่งเสริมวิถีชีวิตที่สุขภาพดี